Khiêm mơn sốp chấm riêp chùn mà đong hơi mà đong tiệt. Bạn thêm hơi bạn thêm tiệt. Công sốp bây tại. Mê đất ngọt khám ế. Nơi khổng kê lạc thị sát nơi bê bánh chấm ơn sắp ngay. Có chứ chá là chồng bước bánh hạ. Nơi ca bầm biếp bầm biếp từ lưu ả tập tay biếp. Từ lưu prang bà sát ở rộng bọc mai. Nơi bê bánh chấm ơn sắp ngay nịp phong này. Chấp chấm mùi nâng ơn ca sá hạp rồi chí chết đầy ổng biếp níu. Đàm mây cầm ơi bà tế thay rộng lốp nơi bầm biếp bầm biếp lưu ả tập tay biếp. Từ prang bà sát nơi bà Cô đôi chìa phát sát tầm môn thông tầm môn tội tạc ra bấy. Rưu phát sát nha nha nha nông phát tế Campuchia. Xong ở đó thôi chìa bần tuần. Nói ngay được xin tìm mà phải bị khai ưu sở phía chân làm phí bần mà phải phương mới. Cô xung cả bảo tế nâng sát phát bật cả ổn trả chết. Màn riêp chăm ổng bị bắt bằng hai ổng bị bắt chăm bằng tập hiếp. Nâng sát thân tập hiếp đầm bần nơi bệnh cả tạp hôn. Nâng rộ bắt Campuchia hơi nâng chờ mùi nâng UNESCO. Tại thất nơi không ảnh tập tay phía rồi bỏ Campuchia tạm bằng đôi bụng đen nơi Campuchia thay đại cổ bụng rộng ca để cắt cắp đòi ca câu chấp áp nâng ca rộng ca bằng plan đòi thun thương ngô ổng bị bót nơi bằng hai nơi ca anh chơi chô rùm rồi bỏ bằng bụng khai dựng nơi không khai tù lũ nơi ngay ổng kia tìm mà phải bởi mùi khai ưu sơ phía chân làm bí bọn mà phải bởi mùi ní Nơi khăn ông sáng mà hóa sở sinh sáng đi xếp rưu rây mùi sáng cho mình chẳng ai bị phát capital tế xong ổn lộ nè chênh chô rùm nè nít chấp bước bóng bóng khmai chấp bước bóng bóng khmai xong thả xong anh chênh chô mộc nhưng dương nâng tổ tú đòi rít rí đàn bây cho chết vậy nhé ổng bí bánh hạ thả ta ca bắt bóng rồi bó ในพุ่มจกเจกับพุ่มอกใบจอดหนึ่งพุ่มรอฮอดรอแปรเพียนพุ่มจองซานหนึ่งพุ่มนาเตี้ยหนึ่งจองอันเซหนึ่งพุ่มพุ่มเจจราเตี้ยในตามพรมประตูแดนปันใต้สำพุ่มได้สำคัญจึงเกิดกับพุ่มจกเจหนึ่งพุ่มอกใบจอดหนึ่งพุ่มปริจันหนึ่งพุ่มบังตะกุนแต่อ่อนในเจียพุ่มประวัติศาสตร์ระบอกการสหประชาชาติได้บรรซอลยกมันอ่อนในชุนเพียงนู่นแต่อ่อนนี้พวกก็ตกปันตรอมรู้เลยในเตตามจำรุ่มจะเนียนๆตามพรมประตูแดนคือก่อสร้างเจ็บพุ่มมะก่อเชี่ยเตะสมัยคือระหดมาตลอดจุดอ่อนแยกเป็นมาเพชรน้ำหรือสามสามสับชั้นน้ำจริงคือแทะนู่หายเจ็บพุ่มดำไปตอนนึกกำเนิดเดลกลบกลติดาทำไมในปีปัจจุบันสับไงเกมันอายบังพลิกในพุ่มกำเนิดระบบปันเกมันตีไอเลยนี่เกี่ยวกับเคลียร์ใช่ไงในภูมินี้โดยสารแต่กองกำลังระบาดในเฮนไทยมกบปีบปีนก็ดูจะลื้อปรังประสานนี่แต่ตามประตูแดนในกรงประเทศกัมพูชาได้ในฮาวิ่งได้จึงอันจึงกรุบอันจึงอโลกเนี่ยปรสัยแต่ทำไมแต่จะได้ในขนมแคตูลูก็ในจงวิ่งในขนมแคตูลูส้มอันจึงมาจูรวมในทั้งไงอังกี้ตีมาเพย์ปมวยค่ายอุสภีชนามปีปอนมาเพย์ปมวยนี่ตุบีจำนายเปิลเปะกันได้ไงดำไปโจรมจ่อเจ๊กคือคือชมส้มเจิ้งในทั้งไงในมองดับพรำน้องมองดับเปิลจึงโจรในขนมซาจ่อเจ๊กคือให้ดำไปรถดำนอสไลในจับปุ๊บปัญหาในกาได้เคลียร์ปีนหนึ่งการลดแต่สมัยหนึ่งการยกแต่สมัยยกพุ่มมะก่อระบบในประชาชนขมายหนึ่งเพื่อเอาต่ำเล็กกระไปแต่งปลาอาวุธตุ่มเนิบนำไปบำเพ็ญในพุ่มมะก่อระบบขมายตายจึงอัตยานเอาเกิดเพื่อดูชนัยปันเตบะประมุขอิยทัพิบาลปฏิกับปิจิอัสมัตติภิบหนึ่งดอกไซยืนตราแต่น้อมคณีดำใบคือโรคลำนอสไซแต่ออกคณีจะมุ่ยหนึ่งสหประชาชาตินุเติบยังมีประสบทีบดำใบจีก้อนตะจีโรคบ้องกาปีกับอัลปฏิไทยรวมลบเนื้ออัตปฏิภิบโจทย์เจริญแทนติด

0: 的农民里面过来的，看看，江南出的那部电影。
1: วิชุลมงคลไม่ได้ประพฤติยังมันตะตัวดำนั่งมุ่ยอภิพิธกรรมดอสหายบำพดยุบวิชุนขมัยจีกรรมก่อเจนจำชีวิตสำหรับนักข่าวนักข่าวประเทศมีนกุลบำน้องดำใบสลายในประเทศจีดมนัสกาจีดแต่ปุ้ยตะวิ่งในแต่มีนชมัมแต่เราในประหารชีวิตได้สร้างแต่ปีสมัยอสรุหรือมันอัศรุดับไปปฏิจิตยุพชินบุตรเอชัยบุตรวิชัยหรือหายท่าอาจารย์ฟีได้เจ็บปวดก็ถูกการนึกปฏิโกเรตรบ้านคิดตะก้อซีชนุลมันกลมกปนปองสำหรับปนแต่ตรบ้านปุลิชอันตรากรมจุยตอนนึ่งรอบจับลุนจุนสองสายหมกดอนเตียตุตามฉบับสมบัญชาท่าอาจารย์ฟีจีบุตรชวีคือกอดมันมีนปัญหาระบบตุ้งดอกชีวิตเต้กอดร้องระบบติดตัวตามในปอนมีนแต่เนี่ยจัดสนับการไหนนี่มันเพื่อเอามาหาจูนหนึ่งอันตรายเพียบอัลเต้ก่อนลองมาดอยสาแต่สำเร็จใบคลีระบบมันไตรกะงีเดลเปียปวนหนึ่งอัมพีปัญหาเดลตำแหน่งตำแหน่งการเงินในขังกลางประเทศจบเปียปวนอัมพีปัญหาคิดกรรมฉลองได้ตื่นเนี่ยเฮียนบัญชิงมกริกุลระบบลุกหุ่นแสนระหดมาดอนในการในได้คิดกรรมลุกล้มกบยาในติกรรมบังก็คือจิกาจบเปียปวนหนึ่งคิดกรรมฉลองได้เดลนิพพ์ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់និយាយផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានៃគណៈសិស្សនៃប្រទេសកំពុងតែមានបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែ Stanishin National Repression គឺថាជាការកម្រៀងកំហែងឆ្លងដែនជាទង្វើមួយឧក្រិដ្ឋកម្មហើយដែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែរួមដៃគ្នាកម្ចាត់ในปุ่นเดลฉลินปินติดตามชนีนี้ติดตามในฉลองแดนนิจิกกะในอันตรายในการปรับเปลี่ยนส่งบัญชบเชี่ยบรรทอนบัญชบเชี่ยบรรทอนนะเรียบช้อมในสักได้ละอลางวิ่งปีพรุ่งประเทศจีนเชิงกับปุ่งแต่เมียนการฉลินปินอันปีสำนักในประเทศเดลเกี่ยวกับปุ่งแต่เมื่อไงขนมปีปัจจุบันสับไงนี่ยังกับปุ่งแต่เราការដោះស្រាយសូមអ្នកដែលដៃដល់ទាំងអស់នោះបញ្ឈប់ជាបន្តពីរឿងកិច្ចការត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសគេដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពគេឲ្យនិយាយតាមចិត្តធ្វើតាមចិត្តក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅដល់នៃអ្នកពាណិជ្ជកម្មឬជាអ្នកដែលរស់ស៊ីទទួលទានដូចគ្នាឬជាអ្នកដែលឬប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋអ្នកចង់ជាស្រីជាពីណាស្រីជាទៅជារឿងបកគលជារឿងរបស់អ្នកដែលជាមិនសូវស្រួលនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈហេតុដូចមិនដូចបានចង់ទៅសម្រាប់គ្នានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយដែលជាគំនុំគំគួននៅមិនចន់ចប់នេះហើយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគួរស្លាក់ដល់អ្នកមិនខានខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះដើម្បីថាសូមអរគុណយុវជនបុត្រវិជ័យសូមអរដែលហៅអាចារ្យហ្វីនោះគឺសូមបុត្រហ្វីគឺថាសូមអរបានជាសះស្បើយហើយនឹងបន្តមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយនឹងជួយមនសិការជាតិយើងឡើងវិញឲ្យបានរស់រវើកខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយបន្ថែមនឹងចម្រៀងបន្តទៀត